านกูมันกันมาไม่แจมอารมณ์บักมาไม่แจมไอ้ไฟใจได้มาดันได้มาดิเดมอามุทลายกุมบาลาวเบ้ได้มาเร่งกดดีวาร์ทลายจิมาลิกอาบิอัตเตอร์บุญยุลบิชกดดีวาร์ที่ดักบุมิกัจเจสุจัล

ันเทียละนุ่นเอื้อนเทียละนุ่นกระอกมันนำตูฟานมาเอื้อนเทียละนุ่นกระอกมันนำตูฟานมากระปลาฟักวอร์